0: ่อนตอนนี้เขาบอกว่าที่เดียวที่รับมาว่าที่ที่นั่นที่ที่หวังว่าจะจ่ายที่ที่นั่นที่ที่หวังตอนนี้เขาบอกว่าที่เดียวที่รับมา
1: Engine 39, KDEC 9, Silverton, 7217, South 41st Drive, Engine 39, KDEC 9.